กันนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลองปลดล็อกน้องสนับเงินลำเชพียากิคุบอร์เลกายจงกตายโยยากสคริปต์อัพเป็นเครดไดทรัสมันชังเปียงสปอร์ตรีพอร์เตอร์อุนองไซน์ฮิมาก็อินเดียกาลาบดึงยากจิงจอบกับอาร์กจิงเลกายฮักกรุ๊ปเอจงกับไอซีซีวอแมนดีทเวนตี้วอลคัพฮัดเดียนบาลาเป็นลีมโนยากันเนเธอร์แลนด์ดันคันได้พูดสันรอนฮักสิงบาลังฮาเฮดิงลีกับกับบาฮาลีดส์กันนี้ก็จริงอยากคุณกับอินเดียกลับบุอยากกระทงดักกับบักกามัยอาร์สปักคันไดรอนบัตชาปัญหาวิกเก็ตดักซันวิกเก็ตอากิอาร์โพโอเบอร์กับชมิตีมันธานากลัดติดโยผู้สาวรอนบัตกับซาฟารีเวอร์มากลายโยสันผู้สันรอนฮันไรกับบวันเบะอยากกระทงกับเนเธอร์แลนด์กับลาชาเป็นเคลมบาร์โรกินองติดบัตกามัยชิสปักขัดสาวรอนฮากิขัดโยโอเบอร์กับชรีชารานีจังกับอินเดียกับลักขุรสาววิกเก็ตกับบากับชาฟารีเวอร์มากับลักขุรไลวิกเก็ตบัดยากิอาร์วิกเก็ตลายโยดากันนันเดนีเชิร์มากับชมิตีมันดานากับลายโยเปรียงยากันนำ Player of the Match คำว่าชัวกับจิงเล็กกายกับบันงงกับบันลองฮักสิงอุบลัยกับอินเดียกับเปลี่ยมยากับปากีสถานดากันรูปสันรอนเด็กคุ้มตา